0: ក្លែម៉ាក់សរៀងដាក់ឡាក់កំជីងបឹងរ៉េបលុហិមាមឡាសប៉ាន់ធុនដួយបដបលុណាំរុះរ៉េទួមឡានតប៉ាន់ធុនដួយបដបលុណាំទេវ៉ាល់បួនម៉ាធួតសាក្រុងប៉ាច់វ៉ាល់ទុយហួរលេដាន់ដឹមសាក់ផ្លាលូសរៀងឡាំចារតាក់ឡាក់ลมกะก็กำเดวันสร้างและดันดิงกับกับไปเอียงได้กำดิงคลั่งหัดดำดวงรูปของไกลเดเมืองหระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในหมอตุมตาเสนัย
1: บิมพลแกลมักเสวียงตักลักทนตัวประดับลุ่นนำบิมพลกะนกมารูปแกลเป็นหมอปุ่งกุยเสวียงปรองตีเวียดนาม
0: มกรามดีดันเอียมเทหจันนกเรชุนทิ้งตักลัก
1: นี่บนสร้างฮักเฮอร์ลำแกลมอักษรียงตักลัก
0: ลำแกลมอักษรียงตักลักทุนตัวบอดอบลุ่นนำเรียบลุ่ยมามลันสปันเตวัลบนมาทวดมอมกอมจริงและลู่หัดดับรัมเซซีเบมพุนแกลมอักแกลรวยฮิวิเตมโตเอเตโอตุดึมเอไมตุบอยเตโอตุมาวงติดลุ่นเตียงบอกสรียงรวยฮิวติดดึมกันตะเกลันพุนลำวัลบนมาทวดบิมพ้นก็แกลเหิมตาชิมแนมหนึ่งโยตัวของประสเรียงหนึ่งโอกบตีดุมหัตราปรามกอมจิงนั้นมาลุมที่บนสางดอดลังบ่ของไกลจากมาก
2: ลำมัดรวยปลุยมามลันสปันตีตากระเบนปร่องรวยปลุยมลันลาววัลบุมาทวดแกลมอักษรียงทนตัวปตบลุ่นน้ำห้องนันเอียวสรียงตากลักไปเลียดกระปืนกระปื้ยมองบิมพ้นแลนาเตนอปิมพ้นมอดงจีเหวียนไทยงี้นำบุจินจีควาดวงดังควากันหนึ่งแจเมนหัดใจลานกรามดีปราพนจุงเอื้องมันเป็นรำพงควาตึมกันหนึ่งปราเกือจุงเอื้องตึมจัดบวนปร่องกันหนึ่งปราเปลากันตึมลาจ่าแต่เงามอนมาปราติเวียดนามแกลมอักษรเรียงตากลักทนตัวปตบลุ่นน้ำมอมกอมจิมรวยปลุยมามันสปันจุกรวยตัวมันตัวปันทนตัวปตบลุ่นน้ำติวัลบุญมาทวดสากรงป้ายวาลตุยฮวาและนันตึมสาปลาเสาเรียงลำจัดตากลักแกลมอักในกันยำกรามดีประเสาเรียงหมอกแหล่ดิกยาเห็นกรามดีกริ่งปามจิ้งรวยสิกไหลจวนกรีดลังกันจับหนึ่งจักพนักฆ่าเมืองนั้นดีพอตู่ตื่นมาประเวทกำลังบุญสร้างและนันตึมกันนันประตุมกรามแนมไพลกรามดีนันเอี้ยวเสาเรียงเหงอ้างลำสังเจิมเนะลาจาและนันลาจาแต่เงาดูรำเป็นพ้นเกลแกลมอักดงจีโดหูหุยนิมกับลำจวงดังแกงควากันนันประดังจ้าควากันนันประสานจีอาจาตะกลักปิมเนะเสาเรียงหลักจิงซาลำตึมตำหนึ่งหลอมาพุ่นปีตักลำลิมรอบรังกะหลอมาตักลักรุ่นทนตัวปตัวปุ่นน้ำกลุ่มจานมอลำโปรปะปลุสายเปิดตาเสาเรียงยานทนไอมอหรุยแปะนางไอมาตุ้ยเป่าตอนลำจานมอตัวตุ้ยสปันปลุ่มโรกริงปลามจิงห้องแกมกระจุยปอยมาตุ้ยตาและนันปะปลุสานกดุงรุกเสาเรียงมอกลายประหลาดตุยปะชิกลาจ่าไตเงาหันจันลำทนตัวปตัวปุ่ยมาประเสาเรียงรุยเวทลำโปรสายกลายสายตุ้ยกลักรมีมังบาชิกลาจาเตงาลงกลุ่มลาจาปิมกล้าลอมเด็กต่างเห็นประเกียดหลังหนึ่งจักได้ไกลตูย่วมมังเสาเรียงลำไกลปิมพลไหนมาเวลาเกิดกันหนึ่งประตูยับหนึ่งกับลื่นในตีเวียดนามลองหืมเท่าและอันประตูยับไกลปิมโมบุงกุยเสาเรียงปรองในตีเวียดนามและอันปรามกรามจิ้งหืมดามหนึ่งบังมอมกรามจิ้งห้องเสาเรียงลุยตีเวียดนามลำลำปิมพ้นมอมตาและตึ้มแกลกับตัวมุ้ยห้องนันเอียวเสาเรียงตากลักไปลีดกับปืนหนาของปื้ยมอดเหล่ากระเทยนอปอกกรอกเกรียงลำตะกุ้งือไปลีดกับปืนหนาของปื้ยและนันกุ้งง่ายเก่าเงื่อนอากว่ารวยปลุยมามาสปันลำแกลมอัศวรียงตักลักทนตัวปวดตับหลุนน้ำนอกหืมตาชิมแนมหนึ่งยอดตัวมงประเสาเรียงและหนึ่งโอกบมองเป็นพลเลยมั้งนาวเตนอกนั้นมอดงจีเลื่องเงินมินเทียดนำตรวงดังกว่ากันหนึ่งประดังจ้าควายปูนเวลาก็หอยจ้าก้าวเทวาอันลำตรวงดังก็ยังควากันหนึ่งกิจการประดังจ้าควายดงยินสันจ้าดาวมีก็ยังควากันหนึ่งประสานจีอาจ้าควายไก่ตั้งปลอมกอมจิงแกลมอัศวรียงตักลักทนตัวปวดตับหลุนน้ำลำเกิดในมอปลายตู้คือกันเหิมตาชิมแนมนึ่งมังสายตู้นำปลุกตัวกันหนึ่งประตุมกรามแนมแปลงด้วยงะลำนั้นมอกันหนึ่งประตุมกรามแนมแปลงลำจ้าให้เงาจ้าและนั้นมังลาจ่าแต่เงาในอมยอกันนองจีนกเหิมตาหนึ่งทังดุจโอหล่อจีนกปิลีร์ตุ้มกันหนึ่งประตุมกรามแนมไพลปอบเปล่านกจิมแน่และนั้นตัวไกลปีกุมมาประไกลยมพันในที่มังประเหิมตาชิมแนมหนึ่งในอมยอมจื้อกันหนึ่งลู่กันกันหนึ่งดุจโอเบียดตาหลอปีตาหนึ่งจักไกลปิลีร์หกกลมมาประปลาวาตุ้มกันหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลมันเป็นท้องนั้นหลอปิลีร์ปลาวามนิมกรามจิ้งหอมนิมไพลย่าและอันปอกปรองเห็ดนกชิมแน่เมื่อนั้นปลาเสาเรียงตากลักมันเป็นท้องตุ้มตามหนึ่งโอกบ ទួយមកលូហេតនកជីមណែម្នាក់តែទូយមអ្នកនឹងកតឿនមកបាជីកលូឡាចាតៃងៅក្លែពីម៉ូពុងគួយនឹងប្រងព្រោះ5ម៉ែត្រលងព្រោះ5ម៉ែត្រគួមពេតប្លាវ៉ារូបពុងគួយម៉លេតឹងមឹកដឺមេឡោហងយុយណាបែកគ្រឿងលាន់តាប់កងឺលក្ខណនពោះសូរៀងសាមតាពោះក្រោះលកមកពវិតលួក្លែទូទឿនក៏ក្លែទិបនី4សាំងពោះកិលានឌីកយ៉ាំរោកំនី4សាំងចតាក្លាក់រូបពុងគួយដៃលមកបាំទូក្លែហឹមថោក៏ក្លែពេលលីរប្លាវ៉ាកនឹងប្រថាក្រែលក្ខណកនឹងប្រទុំក្រាប្លាវ៉ាគណោះគ្រូឌឹមហងពោះទូទឿនក្លែមកប្រះរួយដៃមកនន់ចារតក្លាក់ម៉ងមួយប៉ាសូរៀងមកនឹងចាក់កលឿនទ្រុះហងសាំងជើមណែហៅហ៊ឿនក៏ក្លែថាក្រែមធេច័ន្ទលែនអនក៏ទឿនលំឌីបោះទូទឿនក៏ចាប់ប្រឹងកំនី4សាំងកន្លោះម៉ាហំនី4សាំងលែនអនទួយងួយក្លែពីម៉ោអមយកក្នុងជីងនោកមករូបដូចអូបេតាលោជីងក្លាយាលាក៏គ្រៀងលាន់ដាំនួយលែនអនក្លែមក្រាមឌីសូរៀងតក្លាក់
0: កណ្ដុងប្រធារក្រេះមិនយកកតាំងសាមណេះលក្ខណនជឿនទេចារតក្លាក់មកបំពេតនៅពលភងខ្វាកណ្ដុងប្រាក់សែលលក្ខណន marketing វៀតណាមមរំក៏មជាងក្លាក់ក៏បិនត្រងឆៃមក្រាមទីណានអ៊ីមទេចិននោះគ្រាជឿនទេ
3: តាមនេះកញ្ញាប្រាក់សិនទេមកគុំជីងនោះរេគុគុំគប់ហង្ក្លៃហ៊ូសិនឡាំងមឹងទុយងៃមឌីកតាំងប្រាក់ទុយរាំក្លែមក្រាមឌីណានអ៊ីមទេចានក៏ប្រាក់សិនទេមឹងទឹមឡាចារលេតអានកណ្ដងប្រទុំក្រាមផ្លែមផ្លៃមិនពេលខាងណាន់មិនឌីកថាងក្លៃពីលេរទុំក្រាលេតអានពីគុំម៉ាក់ប្របែប្រសិនធីងមកក្លៃឌីកយ៉ាប្រាន់ម៉ារកចាប់រឹងពេលយោអទុទឿនក្លៃចាក់កាលមកលំចារហឹមធំណិចម៉ាក់ប្រលេតអានមកទឹមតប្រមឌីពុទុទឿនមឌីកយ៉ាមនឹងថឹងទេច័ន្ទមឹងអានឌីកយ៉ាប្រសិនធីងតាក់ឡាក់មកលែចាក់មអាក់ហិនលែនណឌីនឹងទីពីមហមណែមផ្លៃលំគិលនុកមរោ
0: កនំប្រសានជាអាចារតាក់ឡាក់ងិតកែទុំកនងថារប្រទុំសាវលមកំទុនហត្រកចះលែងអាចំទុនបំហួយដងញៀនសិនចារក៏ប្រទូក្រែមកាលដំឌីមឡារកាត់គ្រូថាក្រេះជាងចារកលទុនទ្វេបតបលុះណាំទ្វេបតឡបលុះ
3: ប្រាក់ងាភុនឌីកតាំងក្លែកិសិមទ្លាំងឌឹមនេះមកក្លែករូមតោរាំប្រាក់តងជិងសារបកតុមតោក្លែតងជិងលំនេះបួនសាងលែនអនសង្ខារគុំជិងវិតឌឹមក្លែមអាក់យុយតារូក្លែងាប្រាក់មឹងឌឹមអ៊ីពុលជិងសារមិនពេលខាងអានឌីកតាំងក្លែទាំងយ៉ាប់លែនអនកូឌឹមក្តាប់នឹងមរោយ៉ាប់ពេះក្តាប់គ្រូថាក្រេះយុយតាមនេះយុយបែកក្លែលងាដាក់ប្រាក់ណៃម៉ាំងមួយរួមគប់ក្រេបះម្ឌីម្លាលក្តាប់គ្រូថាក្រេះជិងឆារតៃងឿនមកពំឌីកយ៉ាប្រសិនទី4សាងលេតអានក្រេបះម្ឌីម្លាលក្នុងគ្រូថាក្រេះទឹមយុយណាឡំចារ
0: ប្រពៃមេកតុនរ៉ែមទ្វេបោ10លុះ5ទ្វេបោ10លុះកុយុចារតក្លាក់ក្លាក់ម្ឌីកតាំងប្រងាំក្រាសះរអទុរ៉ែមលេតណាន់លឿងអទុំហត្រប្រទ្រូកញ្ញំបាក់ឡាលេចកផដេរ៉ាំប្រាក្រេងកនងឡានទិសេកនឹងប្រសារំអារលេដំតំយុតចារបាសះររមតូលីរកលរាំទេទុំសាកនងលាន់បុនដនអែលូបអែរវេលេណនអែរកងាលេទុជីងទុតប៉ាន់ព្រិមាកដៃទុហិណោះប្រអរុមតងណងអែបាយូហិឡកហ្វេតឡបលំលានសប៉ាន់ពេមារជូហដេះមុតទុនរាំរោកនឹងប្រសារំអារលេដំតំយុតចារលមហតប្ររហដេះរាំកំផៃពលគនអទុណែមតូលេដំប្រពិមិតយ៉ាពីនឹមកដឹបនឹងតោរាំបេតងក្លែទ្រូរួមទឹងទុំប្រាភុនហើយដោញញសិនចារតក្លាក់ប្រមហតំទុនក៏ក្លែទ្រូបោះដេះរំប្រាលែកណន្ទុំសះរៈរួមតោះដេះរំប្រាក្រេងកនងឡានលែកណន្ហដេះរំប្រាឡាមកក្លែទ្រូប្រាក់បឹងហួប្រាក់គេរួយបាត់ឯណប្រាក់ទ្រូលំប្រូទួបលុះឯក្លែណាំហេតុហេក្លាក់ប្រាក់ទេក្រាប់ធនរាំលំឡានកជុះទុនតៃបដបលុះណាំកនងកិតកាយឆ្លៃទុសបានផ្លះតបានចារតក្លាក់លកិតកាយទុមីពូរិយាកនងថារប្រយោទុំកសិមក្លងប្រជាមញកតឹងវេថងទុំក្លែជាមញនឹមគឹតនឹងមហរំអារបោះទុទុនមកបោះលេដំសិរមក្រាឆ្លៃទុស្លាប់លុះបាក់ក្លែងអសោះលំណាន់មកណាំក្លែសោះកឆាមលេណដូបេកម៉ាល់ហំប្រាក់ឆ្លៃទុទួបលុះសបានក្លែងអសោះ
3: អិនងប្រាក់គ្រូម៉ាក់មឹងសេរក្លែងអសោះមកគៀមទួបលុះគឺជួយអេក្លាយទួយទួយក្លាក់ប្រាក់លំដានមកអេពេណាំអេក្លាយស្បាន់ទួយក្លាក់ប្រាក់មឹងសេរមក្រាក្លែងអសោះឌុពីកម៉ាល់ហឹងប្រាក់អេពេទួបលុះអេក្លាយថ្លោយទួយក្លាក់ប្រាក់លោទួយម៉ាក់ជាលេណាន់ថ្លោបលុះស្បាន់អេក្លាយអេម៉ាទួយក្លាក់ប្រាក់ mừng xịm nâng mò rơi mạ mừng cài ngã số lầm tướng cài ngã số mồm xem cài nan trút lỏi tu plutopan

0: กลายเปลือลวรลำประสิมเนเด็ดเปรเจปลุกกลายกรรมจริงสิมเนมนังกึดเล่นอันกลายเละมะยวานันเอมนังหิงแอมกันไอเงากันนั้นตึมกันดังถามประโยชน์โทมเลาะหมอบุมเซมกลายมากลายสิมเนมนังกึดนังกรรม
1: ก็ยัวไปยัวกระดับหนึ่งกับนมเราบ่งามหนึ่งทั้งหลอกมาดักลักเบื่อมาหนึ่งจักแซมเห็นยับหนึ่งจวนเกิดลงรองลั่นและดันตีปาชีกระดุมสั่งเจิมเนี่ยปรองตีลาจารตาใจเงากลุ่มจารระในมัดหลับลุยบอยตากระเพมพระตัวยับยับหนึ่งจวนลาจารตาใจเงาเซซีปาเซฟเฟรเรนฟอเรสอาเลียนเกมตัวลุยบอมตามหนึ่งปลามจิงยับหนึ่งจวนเวียดแก๊ดมกนมประดุมกรามเดียมปลายลักใบลานในเล่าลำประปรามจริงและดำกรามจริงหนึ่งโรงลำแอร์ตีกริงยุจารกนมประพิกรมหงยนรวมเดกยาระประงะลอมาประโยชน์กันรับหนึ่งเรากดลื่นห้องแก้มให้มาปลุกเฮตาร์เอ็นอปรักปีเล็กกับประแก้มใส่พอยแกลบรักกันรับหนึ่งกันนมเราเบ็ดทองปีลีระประดุมกรามเดียมปลายหอบรักษาและนำด้วยงะลอมาจริงและกลายตื้อกันนางเปียมหนึ่งลอมาตักลักเด็กแกลตุยวมเด็กหนึ่งตีแม่เนียมไปและดันมอกและดีกยาร์กจับรังสาจิมการระนายมอลำโปรสปันเนตุลับลูเฮตาร์สาวเรียงลำนั้นมอกจูฮิตุนำปลูกจูเฮตาร์สาวเรียงหลักปอห้องนี้ละปอสาวเรียงมอปะวิเตเปปลูนำไปปอสปันเนตุสปันปลูฮิมาตอนสาวเรียงหลักจริงหนึ่งปลาพ้นมอปะวิลูประกักและนั้นจริงไกลเดกันนั่งกับลูกก็ใส่เด็กบนสร้างเด็กกยาร์ประกนอลำสะ
0: ตุระในสะโมกจุมโรกริงปลำจริงเสาเรียงเปียเซกะลาจารตรงคุกหังเอเปตัวตุปะปลุเฮตาร์มปิดทั้งนั้นปลุสปันมโรกริงปลำจริงเล่นันซาโนกดุงมกราเสาเรียงงะและรำอารลักตุกุนตุยับมโรกริงปลารูมกบปะปรังกริงปลำจริงยับนังจวนเปียเซกะลาจารตัดอย่างเงา
1: เรียกวันสร้างและดันปิงกับแกลมอักเสาเรียงตักลักมกอมจริงของแกลมอักมือเมืองตุ้มเกรงฟาปลามจริงตัวกับตุ้มกระจายกิลันนกเฮิมตะดังทังเรียกวันสร้างกันนบรตุ้มกระบามตัวและตีแกลมอักดุ้มตามดังเทจันมอกละหิงอังเตนกโปในอมอยกันนังจริงเกิดเฮิมตะบอเสาเรียงตักลักดูโอเบียดะลอยจริงเกิดปิมเบียร์เฮิมตะเอียมเทระแกลเรียมาปรอมเป็ดและดันบามดังทังเมืองหล่อมาเตนกโปตัวแกมเฮนหอมบนสร้างและดำด้วยปลายยัวล่ำและนั่นในเงาจาร
2: ตึมรอยตาลลอมกอมจีงแกลมอักเสาเรียงตีตัดปรองรอยปลุมหลันเล่าวัลบุญมาทวดจีงนกตู้ให้งุ่มตุ้มมันไปบนสร้างและนั่นตัวงวยตึมนกปิมแซมเปียกกำลังบนสร้างมาเพราะนกคืนตามนั่งมอแกลมเถจันมังแกลมอักมอนานำไปบนสร้างตัวงวยหนาวลังและนั่นมารูปปอนิกนกปิมโมปุงปอเสาเรียงจีงและนกตู้มอลุ่มนุยกับเรียมารูป
3: มา
2: ห้องในมันต้อยก็เหล่าเพราะในเก่าตู้ของแกลมอักก็บุตรในอําใหญ่ดีก็มาชื่นกลางที่หลุนกจ้างมางแกลมอักมอมกอมจริงตู่จริงปอสเรียงยอย่านมอยนอกแกลติบหรือเห็ดดาวเห็นอมอยกนองตวยงวยมังกปุยดิโอมริบวนสร้างลําจาดักลักอัดปิมดิงที่เมื่อกะดับระปรองในห้องที่เกแกลมอักอมอยกนองกืนปุ่มยึงเกปอสเรียงมอกไหลหิงอังตีนกโปดิโอเบต้าหล่อจริงตาปอกรอประเวทลูกไหลจากแซมเกอร์บุญสังโปจิมในบุญสังจัดตะกลักเก่าหอมอักบุจัดใจมุกอมจริงแกลมอักเสาเรียงเรียลำแกลมอักก็บุกไหลหักเฮอร์และนันมอยงมจุ่มตุยงวยในบุญสังเหล่าชื่นสาไกลจากแซมกันตึงบังลูมนุ้ยปิมดิ่งตั้งลำหัดดามกอมจริงแกลมอักนั่นลาดับระเป็นในมาตู้ปล่อยแต่ปุ้ยมอวมแต่งปศุเรียงกระยำปลาไกลตู้ยับตึมปล่อยแต่แต่งปศุเรียงดุยตีตัดโลรองลั่นตึมปล่อยแต่ในมอไกลสุรเกมลำไกลเต็บไกลมาประมมีบุญสร้างเงินดุกในลอมเป็ดรัมลำไกลอาปร่องมังกรามดิรูปแซมเกลแกลมอักต้นในแกลมอามกอมจริงหัดดับระเป็นในมาตู้บ่อยแต่ปุ้ยมอวงแดงปศุเรียงเปียวมอกเลยตุยับกระตือนตาลงรองลันเกาบุ้มอามใหญ่ตีกับจังไอตีสนันเกางารามอาร์ลอยงามเป็ดทองเอวใหม่ไตห้องแกลมอักเมืองริบุญสร้างตู้เกิดตึมดับระมอมกอมจริงห้องไกลจากแซมแกลมอักสรีตักลักหลักปามตู้แกลมอักอื้อมอลูกและปิมดิ้งเมืองตัวงวยและนั้นมีบุญ

ก็อันตรายพวกกูไปมิดๆกลุ่มทางหลังพวกมันตกใจแล้วพวกมันยิงกูเสียเหตุแล้วใดมันแล้วเฮาแทงจัดงานเลี้ยงเป็นประจำอยู่ละบ่คืนใดกันยิงอยู่จังซั่นสิเป็นหยัง

0: กองนิสัยแล้วเราบอก
1: รายงานหัวหน้าคณะสำเร็จแล้ว
0: ดีหลายเอาใจใส่เหตุเวียกงดอาทิตย์เนาะจักหน่อยขึ้นไปรายงานฐานพันเอกคอยชี้เสนอเพิ่นให้ขึ้นเงินเดือนให้เจ้า
1: เฮียนท่านหัวหน้าคณะคอยขออนุญาตพักสองวันคอยรู้สึกอิดเมื่อยและเคร่งตึงอีหลี
0: ได้มีโอกาสแล้วสอกหาแฟนเลยเด้อเฮียนทหารพันเอกคอยขอรถหาคันและทหารปืนยาวสาวคนบ่คอยคิดว่าต้องการแต่สว่างคอยและไอ้น้อง4คนที่เสียวซ่านปืนสั่นก็พอแล้วพวกเขาทั้งหมดจะต้องนุ่งเครื่องธรรมดา
1: ทหาร4คนมั่นใจบ่เสียวอย่าลืมได้คอยยังต้องรับผิดชอบความปลอดภัยให้เสียวและบุญมีพร้อมหลานอีก
0: เฮียนทหารพันเอกคอยมั่นใจคอยสัญญาจะกลับมาหาหัวหน้าด้วยความปลอดภัย

0: นี่เครื่องนึงเด้อลูกค้าฝ่ายคอยกดเอกสารแล้วจะให้ตื่นอีกเครื่องนึง
1: ยกมือขึ้นทิ้งปืนลง
0: วางปืนลงแล่นไว
2: ้บอมันเป็นกำดักเขาตายแน่นอน
0: เอานี่ใส่วางปืนลง
2: บอคอยถึกจับบ่ได้โทษเป็นสายลับพวกเจ้าจะจับคอยไปขังไว้ที่ค่ายทหาร
3: บ
0: อบออย่าเอานี่ใส่

0: เฮ้ยนี่ไม่เขตห่วงห้ามจะตายบ
1: ่ขออนุญาตขายาคอยมาซอกไอ้แท่ง
0: ท่านแท่งบ่อยู่ห้องการ
1: ไอ้แท่งลูกสาวเจ้าถึกหลักพาโต
2: รายงานท่านพันเอกคอยท่าจนฮอดตอนนักเรียนคนสุดท้ายออกจากประตูโขงแต่กันยังบ่เห็นเงาของลูกสาวทางโรงเรียนแสงสัง
0: ปากโกบ่เห็นกันแลนรถไปเบิ่งอยู่ห้านขายาซะตัว
2: รายงานครับ
0: ถ้ากูก่อน

0: หยุดเดี๋ยวนี้พวกสู่อย่างใครมันวุ่นวายบ่อยินได้น้อยไปใส
1: บอกมาไว้พวกมึงไปห้านขายายอย่างบอกมา

0: Hiện tại họ đang ở Pháp, nhưng mà lúc nào họ cũng ở đây này.
1: Tại sao Triều có thể chấp nhận xa họ?
0: Thì tôi quyết định sang Sài Gòn học trường cuốn báo. Cũng là lúc tôi quyết định rời xa vợ con để giữ an toàn cho họ. Chiều giữ vợ con được bên mình, nhưng có thể phải đánh đổi bằng sự an toàn hay sức khỏe của họ. Tôi thì giữ được sự an toàn cho vợ con, nhưng phải chấp nhận xa họ. Nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng chỉ khác nhau về hình thức thôi. Còn bản chất thì đều là sự hy sinh, đánh đổi. Đời người đàn ông chúng ta, nếu sống vì một lý tưởng nào đó, thì phải chấp nhận hy sinh hoặc đánh đổi. Phải như vậy thôi.
1: Siêu có hối hận không? Khi phải đánh đổi hy sinh vì lý tưởng của mình.
0: Nếu như hối hận thì chúng ta đã không cùng nhau ngồi đây để nói về lý tưởng.
2: เฮียนทานวันทอง
3: เมื่อนี้หักสาวความสงบทหารเชิญพวกท่านไปเฮ็ดเรียกเกี่ยวกับเรื่องจับโตพิษสองสาวอยู่ห้านขายยาก้าวหายเดืองคอยขอตั้งหน้าให้แก่หักสาวความสงบทหารขอแสดงความขอโทษท่านพันเอกโดยเฉพาะวันหน้าคณะเวียนแทงเฮียนทานพันเอกวันทองและบรรดานักครบบางทีมือนี้พวกเขาควรแก้ไขขาดตัวเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่บ่ควรมีระหว่างสองกำลังคอยขอรับผิดชอบเกี่ยวกับการจับผิดโตเด็กสาวสองคนและมีเอกสารชี้แจงไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับเนื้อในละเอียดพวกคอยขออนุญาตชี้แจงคือดังนี้เชิญบรรดาท่านเฮียนบรรทานเรื่องประโจมตีห้านขายยาก้าวไห่เดืองบ่แม่นซุ่มเอาเพราะว่าพวกเขาได้รับข้อมูลว่าเจ้าของห้านเป็นเครือข่ายส่งข่าวให้สายลับ
4: เจ้ามีหลักฐานบ
3: ่เฮียนทานพันเอกพวกเขาได้กวดพิสูจน์แล้วว่านั่นบ่แม่นข้อมูลที่แน่นอนฉะนั้นพวกเขาได้พบแป้งห้านและทดแทนแล้วว
4: ัตถุอาจทดแทนได้แต่จิตใจเด้ถ้าว่าพวกเจ้าเฮ็ดให้เด็กน้อย2คนตายย้อนความย่านกลัวพวกเจ้าสิทดแทนคือแนวใด
5: เพียงท่านพันเอกเจ้าหน้าที่และทหารมีพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมกับผู้หญิง2คนที่ถูกจับและใบนี้จะถึงนําตัวขึ้นศาลเนื่องเราก็ตามข้าพเจ้าต้องเน้นหนักว่าเนื่องจากหน้าที่ซับซ้อนกันระหว่างทั้ง2กําลังฉะนั้นข้อมูลจึงซับซ้อนและนําไปสู่เหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจแบบนี
4: ้กลไกสลับซับซ้อนของรัฐบาลราชอาณาจักรปัญหานี้ควรได้ส่งเอกสารไปยังรัฐบาลแล้วมันก็คือว่า
3: ขอขออนุญาตขอความเห็นยูนี่บ่แม่นความซับซ้อนแต่เป็นการหยาดเขตแดนเพื่อสร้างคนงานมันแสดงออกคือพวกเจ้าสงสัยครอบครัวข่อยนี่แม่นเวลาที่พวกเขาต้องการประเสริฐกับความจริงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งการหัวไหลข้อมูลลับบ่ว่าจะอยู่กําลังใดก็เป็นอันตรายเท่าเทียมกันปัญหานี้ตำรวจพิเศษได้ส่งเอกสารไปยังรัฐบาลเพื่อทักท้วงแล้วขอขอบใจอีกเท่านึงขอโทษท่านพันเอกขอโทษเจ้าและครอบครัวเจ้าก็คือข่อย สำคัญเป็นไพเป็นผู้ถือเปิดอากาศก่อนซื้อ

0: เฮียนทาน
1: คอยหาเจ้าซื้อซวยของขวัญที่หม้อกับมันสาวขึ้นใหม่แล้วเอาไปเฮือนเหมือนไผ่บอกว่าคอยฝากมอบให้แก่จันราขอให้เราอยู่เย็นเป็นสุข
0: โดยทานต้องการของฝากอย่างเพิ่มให้ครอบครัวของทานบ
1: อรายงานนี้ทางกปศของกองทัพนับไปลักษณะอธิบายอมไปออกมาส่วนรายงานนี้แม่นจากพวกตำรวจพิเศษคอยเสื้อมันว่าแม่นเงินแทงเป็นผู้สร้างขึ้น
2: ความทุนเทียงและวงใสอยู่ในบทรายงานนี้เป็นนานย่านแท้ๆ
1: เงินแทงบอเสนอแก้ไขพวกกปศกองทัพคือดังการแก้แค้นมีแต่เสนอซับซ้อนจากรัฐบาลกำหนดแจ้งเกี่ยวกับหน้าที่ของทั้งสองกรมกองหลีกเลี่ยงกรณีที่ซ้ำซ้อนกันเท่านั้น
0: นิสัยและจิตใจของท่านเงินแทงนั่นหนักแน่นคืองูหินเฮียนทาน
2: เบียกไหนก็ไปกับเบียกนั้น
1: สำหรับกับศัตรูแต่ว่าเรายังสงบทุนเทียงขึ้นแล้วนั้นส่วนซับซ้อนอยู่ครอบครัวก็บ่มีหยังยากดอก
2: แม่นบ่

0: จ้าไปไหนหมดแล้ว
1: เอาข้าเหตุการณ์เขาบอกแตงฝ่ายตำรวจพิเศษหรือเปล่า
2: ทางตำรวจพิเศษบาวาพวกเขายังบ่ทันสืบสวนแล้วเอกสารยังบ่ทันสำเร็จฉะนั้นจึงบ่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้เฮาได
1: ้ขอให้มันเว้าแท้และหวังว่าบักแตงบ่ยอมสารภาพเกี่ยวกับการทำมาหากินของพวกเขาเกี่ยวกับเลขเครื่องถ้าบ่ดังนั้นพวกเขาตายแท้
2: หรือเล็กๆหาวิธีจัดการบักแตงให้มันแล้วซะ
1: ยากเด
2: ้เล็กๆต้องการเพียงฟันเอกซินคำสร้างยืมตัวบักแตงเพื่อให้พวกเขาสืบสวนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทหารและแม่นจบ

0: เฮียนฟันเอกฝ่ายตำรวจพิเศษและเห็นดีให้พวกเฮายืมตัวบักแตงเพื่อสอบปากคำท่านอยากเว้ากับมันเลยกงบออ
1: ยากตอนไหน
0: แตงเลยทึกฟ้าไปห้องสืบสวนแล้ว
1: มึงได้สารภาพยังกับตำรวจพิเศษ

มึงกำลังพยายามตัวกูบ่ถ้าคอยสารภาพคอยเองคือสิริย่าไปอยู่คุกของพวกเจ้าแล้ว

0: ใครมักเสรียงดักลักก่อมจริงเบิ่งเรปลุหิมามลันสปันทนด้วยบ่ดอบลุนำรถเรดวามลันตปันทนด้วยบ่ดอบลุนำเดวัลบวนมาทุดสะกรงปัดวาตุยหวาและนันดมสะปลาลูเสรียงลำจารดักลักลุงก็ควบคุมเดวันสร้างและดันดิงกับกับไปเอียงได้กำดิงคลั่งหัดดับดวงรูปของไกลได้เมืองระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลุกดวงรูปดักลักลำหัดดับดวงรูปในหมอตุมตาสนัย
1: เบมพลกลมาเสรียงดักลักทนตัวประดอบลนำเบมพลกนกมารุปกลายเป็นหมอปุ่งกุยเสรียงปรองตีเวียดนาม
0: มกรามดีนันเอิมเทหจันนกเรชินทิ้งดักลัก
1: นิบนสร้างฮักเฮอร์ลำกลมาเสรียงดักลัก
0: ลำแกลมักเสาเรียงตักลักทุนตัวบอดับลุ่นนำเรปลุ่หิมามลันสปันเตวัลบนมาทวดมอมกอมจริงและลู่หัดดับรวมเซซีเบมพุนแกลมักแกลรวยฮิวเตมโตเตโอตุดื่มเอไมตุบอยเตโอตุมอวงติดลุ่นเตียงบอเสาเรียงรวยฮิวติดดื่มกันตะเกลันพุนลำวัลบนมาทวดเบมพุนก็แกลเฮิมตาชิมแหนมนึงโยตัวของประเสาเรียงนึงโอกบติดดื่มหัดดับรวมกอมจริงนั้นมอลุ่มเตบุญสางดอดลังบองไกลจากอัก
2: ลำมัดรวยปลุ่ยมามลันสปันตีตากระเบนปร่องรวยปลุ่มลันเล่าวัลบมาทวดแกลมอัศเรียงทนตัวปวดตบลุ่มน้ำห้องนันเอียวเสรียงตากลักปีลีดกระปุ่นกระปุ้ยมองปิมผลแล่นาตินอกปิมพ่นมอดงจีเงื่อนไถงี้ลำบุจินจีควาดวงดังควากระนังกระแจมินหดายลานกรามดีปราพนตุงเอื้องมันเป็นลำพงควาตึมกระนังปราคือตุงเอื้องตึมจัดบวนปร่องกระนังปราเปลากระตึมลาจ่าแต่เงามอนมาปราติเวียดนามแกลมอัศเรียงตากลักทนตัวปวดตบลุ่มน้ำมอมกอมจิมรวยปลุ่ยมามลันสปันทุกรวยตัวมลันตปันทนตัวปวดตบลุ่มน้ำตีวัลบุญมาทวดสากรงไปวาวตุยหัวและนันตึมสาปลาเสาเรียงลำแต่ตากลักแกลมอักในกระยำกรามดีประเสาเรียงหมอกแกลดิกยาเห็นกรามดีกริงปามจิงรวยสิกไหลจวนกรีดลังกระจับหนึ่งจักพนักฆ่าเมืองนั้นได้ประตูตื่นมาประเวทกำลังบุญสร้างและนันตุ้มกำลังประตูกรามแหนมไพลกรามดินันเอียวเสาเรียงเหงอ้างลำสังเจิมเนะลาจาและนันลาจาแต่เงาดูรำเป็นพ้นกระแกลมอักดงจีโดหูหุยนิมกับลำจวงดังแกงควากำลังประดังจาควากำลังประสานเจียจาตะกลาปิมเนะเสาเรียงหลักจิงซาลำตุ้มตำหนึ่งหลอมาพ้นปีตักลำลิมรอบรังหลอมาตะกลักทุกทนตัวปวดตัวปลุนน้ำกลุ่มจานมอลำโปรปะปลุสายเปิดตาเสาเรียงยานทนไอมอหรุยแปะนางไอมาตุ้ยเป่าตอนลำจานมอตัวตุ้ยสปันปลุ่มโรกริงปลามจริงห้องแกมกระจุยปล่อยมาตุ้ยตาและนันปะปลุสานกดุงรุกเสาเรียงมอกลายประหารตุยาปาชิกลาจาแต่เงาหันจันลำทนตัวปวดตัวปลุยมาประเสาเรียงรุยเวทลำโปรสายกลายสายตุ้ยกลักดอลมีมังปาชิกลาจาแต่เงาลงกลุ่มลาจาปิมกล้าลำเด็กต่างเห็นประเกียดหลังหนึ่งจักได้ไกลตูย่วมมังเสาเรียงลำไกลปิมพลไหนมะเปลาเกิดกันหนึ่งประตูยับหนึ่งกับลื่นในตีเวียดนามลองหืมเท่าและอันประตูยับไกลปิมโมบุงกุยเสาเรียงปรองในตีเวียดนามและอันปรามกรามจิงหืมดามหนึ่งบังมอมกรามจิงห้องเสาเรียงลุยตีเวียดนามลำลำปิมพลมอมตาและตึมไกลกับตัวมุ้ยห้องนันเอียวเสาเรียงตะกลักไปลีดกับปืนหนาของปุ้ยหมดเรากระเด็ดนอปอกรอกเกรียงลำตะกงื้อปิลีรกระปืนหนาวกระปุ้ยและนันกุ้งง่ายเก่าเงื่อนอากว่ารวยปลุยมามลัสปันลำแกลมอัศเรียนตะลักทนตัวปวดตับหลุนน้ำนกหืมตาชิมแนมหนึ่งยอดตัวมุมประเสาเรียงและหนึ่งโอกบมองเป็นผลแหลมนาวแต่นกนั้นมอดงจีนเลื่องเงื่อนมินเทียดลำจวงดังควากระหนึ่งประดังจ้าควายปูนเวลาควบหอยจ้าก้าวที่หัวอันลำตวงดังแข่งควากระหนึ่งกิจการประดังจ้าควาดงยินสันจ้าดาวมีแข่งควากระหนึ่งประสานเจียจ้าควาไก่ตั้งปลอมกอมจิงแกลมอักเสาเรียงตะลักทนตัวปวดตับหลุนน้ำลำเกือกในมอปลายตู้คือการเหิมตาชิมแหนมนึ่งเมืองสายตู้นำรูดตัวกระหนึ่งประตุ้มกรามแหนมแปลงด้วยงะลำนั้นมอกระหนึ่งประตุ้มกรามแหนมแปลงลำจ้าให้เงาจ้าและนั้นเมืองลาจ่าแต่เงาในอมยอกนองจีงนกหืมตาหนึ่งทางดุจโอหล่อจีงนกปิลีร์ตุ้มกันหนึ่งประตุมกรามแหนมไพลปอบเปล่านกจิมแน่และอันตัวไกลไปกุมมาประไกลโยมพันในตีเมืองประหืมตาจิมแหนมหนึ่งในอมยอมจื้อกันหนึ่งลู่กันกันหนึ่งดุจโอเบียดตาหล่อปีตาหนึ่งจักไกลปิลีร์ปกุมมาประปลาวาตุ้มกันหนึ่งประตุมกรามแหนมไพลมันเป็นท้องนั้นหล่อปิลีร์ปลาวาหนึ่งกรามจิงหอมนิพเลยว่าและอันปอบเปล่าเห็นนกจิมแน่เมื่อนั้นปลาเสาเรียงตากลักเป็ดทองตึมตามหนึ่งโอกบ ទួយមកលុះហិតនោះជីមណែម្នាក់តែទូយួមអ្នកនឹងកតឿនមកបាជីក៏លុះឡាចាតែងៅក្លែពីមកពងគួយនឹងប្រងប្រុសណាមេតលងប្រុសសប៉ាន់មេតអង្គមពេតប្លាវ៉ារូបពងគួយមកលែតឹងមកដឺមេឡោហងយុយណាបែកគ្រៀងលាន់តបកងឺលះនឹងបោះសូរៀងសាមតាបោះក្រោះលកមកបវិតលូក្លែទូទឿនក៏ក្លែទិបនី4សាំងបោះកលានឌីកាយ៉ាំរោកំនី4សាំងចតាក្លាក់រូបពងគួយណៃលមកបាំទូក្លែហឹមថោក៏ក្លែពេលលីរប្លាវ៉ាកនឹងប្រថាក្រេះលះនឹងកនឹងប្រទុំក្រាប្លាវ៉ាកនោះគ្រូឌឹមហងបោះទូទឿនក្លែមកប្រោះរួយណៃមកនឹងចារតក្លាក់ម៉ងមួយប៉ាសូរៀងមកនឹងចាក់កលឿនទ្រុះហងសាំងជើមអ្នកហៅហ៊ឺនក៏ក្លែថាក្រែមទេច័ន្ទលះនឹងក៏ទឿនលំឌីបោះទូទឿនក៏ចាប់ប្រឹងកំនេះ4សាំងកន្លោះមកហំនេះ4សាំងលះនឹងទួយងួយក្លែពីម៉ោអមយកក្នុងជីងនោកមករូបដូចអូបេតាលោជីងក្លែយ៉ាលាក៏គ្រៀងលាន់ដាំនួយលះនឹងក្លែមក្រាមឌីសូរៀងតក្លាក់
0: កណ្ដុងប្រថារក្រេះមិញយកកតាំងសាមណេះលក្ខណជឿនទេងចារតក្លាក់មកបំពេតនៅពលភំខ្វាកណ្ដុងប្រាក់សែលលក្ខណ marketing វៀតណាមមរំកំជិងក្លែកបិនត្រងឆៃមក្រាមទីណានយមទេចិននោះគ្រាជឿនទេង
3: តាមនេះកញ្ញាប្រសិនទេងមកបំជិងនោះរេកុគុំគប់ហង្ក្លៃហ៊ូសិនឡាំងមឹងទុយងៃមឌីកតាំងប្រាក់ទុយរាំក្លែមក្រាមឌីណានយមទេចិនកាប្រសិនទេងមងទឹមឡាចារលែនអានកណងប្រទុំក្រាមផ្លែមផ្លៃមិនទាំងនั้นមឌីកតាំងក្លៃពីលេរទុំក្រាលែនអានពីគុមៈប្របែប្រសិនធិងមកក្លៃឌីកាយប្រានម៉ាកចាប់ប្រឹងពេលយោអតុទឿនក្លៃចកលមកលំចារហឹមធំណិចមកប្រលែនអានមកទុំតប្រមឌីពូទុទឿនមឌីកាយមិនថឹងទេច័ន្ទមឹងណាន់ឌីកយ៉ាប្រសិនធីងតាក់ឡាក់មកក្លែចាក់អាក់ហិនលេណាំឌីនឹងទីពីមហមណែមប្លៃឡំគឺនុកមរោ
0: កនំប្រសានជាអាចារតាក់ឡាក់ងិតកែទុំកនំថារប្រទុំសាក់វ៉ាល់មកំត្រុនហត្រកចាស់លឿងអាចំត្រុនបំហួយដងញិនសិនចារក៏ប្រទ្រូក្រែមកាំងលេដំឌីមឡារកាត់ទៅគ្រូថារក្រេះជាងឆារកលធុនទៅបើទប់លុះណាំទៅបើទប់លុះ
3: ប្រងាភុនឌីកតាំងក្លែកសេមក្លាំងឌឹមនេះមកក្លែរូមតោរាំប្រាក់តងជិងសារអពកតុមតោក្លែតងជិងលំនេះបួនសាងលែនអនសង្ខារអង្គមជិងវិតឌឹមក្លែមអាក់យោតារូក្លែងាក់ប្រាក់មឹងឌឹមអ៊ីពុលជិងសារអំពីថងអានឌីកតាំងក្លែទាំងយ៉ាប់លែនអនកោឌឹមក្តាប់នឹងមរោយ៉ាប់ពេះក្តាប់គ្រូថាក្រេះយោតាមនេះយោបែក្លែលងាក់តាក់ប្រាក់ណៃមង្មួយរួមគប់ក្រេបម្ឌីម្លារកដាប់គ្រូថាក្រេះជិងឆារតៃងឿនមកគប់ផងឌីកយ៉ាប្រសិនទីង4សាំងលេណាន់ក្រេបម្ឌីម្លារណេះគ្រូថាក្រេះទុំយោណាឡំចារ
0: ប្រពៃមេកតុនហ្រាំដ្វៃបោដបលុណាំដ្វៃបោដបលុគយុចារតក្លាក់ឡាក់ម្ឌីកតាំងប្រងាំក្រាសះរអទុហ្រាំលេណាន់លឿងអទុមហត្រប្រទ្រូកញ្ញំបាក់លលិចកផងដេះរំប្រាក្រេងកនងឡានទិសេកនឹងប្រសាងរាំអារលែកដំតំយុទ្ធចារប៉ាសាងរៈរុំតូលីរកលរាំទេទុំសាក់នឹងលាន់បុនដនអែលូបអែរវេលែកនឹងអែរកងាលែកទុជីងទុះទៅប៉ាន់ព្រះមាកដៃទុហិណោះប្ររុំតាំងណាងអែបាយូអហិឡោករេតឡាប់លំលានសប៉ាន់ពេះម៉ារជូហដេះមុតទុនរាំរោកនឹងប្រសាងរាំអារលែកដំតំយុទ្ធចារលមហដាប្ររហដេះរាំកំផៃពលគនអទុណែមតូលែកដំប្រពិមិតយ៉ាពេលនឹមកដឹបនឹងតោរាំមបតងក្លែរូរំដឹងទុំប្រផុនហួយដងញិនសិនចារតក្លាក់មរមហតំទុនកក្លែរូមបហដេះរំប្រាលេណន្ទុំសះរៈរូមតោហដេះរំប្រាក្រេងកនងឡានលឿណន្ហដេះរំប្រាឡមកក្លែរូប្រកបងហួប្រកេរួយបាតអេណប្រកដ្រូលំប្រូទ្វាប់លុហេក្លែណាមហេតុហេក្លាប្រកទេក្រាប់ធនរាំលំឡានកជុះទុនតៃបដបលុណាំកនងគិតកាយឆ្លៃទុសបានប្រសបានចារតក្លាក់លោកគិតកាយទើមីពូលីយ៉ាកនងថារប្រយោទុំកសិមខ្លងប្រជីមញ៉ាកដឹងវេថងទុំក្លែជីមញ៉ាំនឹមគឺតនឹងមមហរាំអារបោះទុទុនមកបោះលដំសិរមក្រាឆ្លៃទុធ្លាប់លុបាក់ក្លែងាក់សោះលំណាន់មកនាំក្លែសោះកចាំលេណដូបេកម៉ាល់ហំប្រាក់ឆ្លៃទុទ្វាប់លុសបានក្លែងាក់សោះ
3: ឯនោះប្រាក់លុយមកមឹងសេរក្លែងអាសោះមកគៀមតួព្រោះគឺជួយអេក្លាយតួឯតូចក្លាក់ប្រាក់លំដានមកអេពេនាំអេក្លាយស្បាន់តូចក្លាក់ប្រាក់មឹងសេរក្លាក្លែងអាសោះឌុពីកម៉ាល់ហឹងប្រាក់អេពេតួព្រោះអេក្លាយថ្លោឯតូចក្លាក់ប្រាក់លោតួយមកជាលេណាន់ថ្លោព្រោះស្បាន់អេក្លាយអេម៉ាតូចក្លាក់ប្រាក់ มึงเซมนังมอรวยมามึงกลายแงโซลำตึมกลายแงโซมอมเซมกระนั้นตุ๊ลอยตุ๊ปลุตุปันกลายบลื้อลวรลำประสิมเนเดชเปรเจปลุกลายกรัมจิงเซมแนมนังกึดเล่นอันกลายเละมะยวานันเอมนังหิงแอมกันไอเงากันนั้นตึมกันดังถามประโยชน์ต้มเลาะหมอบุมเซมกระไอมากลายสิมแนมนังกึดนังกรรม
0: ก็ยัวไปยัวกระดับหนึ่งกระหน่ำเราบ่มงามหนึ่งทั้งหลอกมาดักลักเบื้อมอหนึ่งจักแซมเห็นยับหนึ่งจนเกิดลงรองลั่นและดันตีปาชีกระดุมสั่งเจิมเนี่ยปรองตีลาจารตาใจเงากลุ่มจาระในมัดลับลุยบอยตากระเพมบ่ราตัวยับยับหนึ่งจนลาจารตาใจเงาเสียซีปาเซฟเทรย์เรนฟอเรสอาเลียนเกมตัวลุยบอมตามหนึ่งปลามจิงยับหนึ่งจนเวียดกาดมกระนองประดุมกรามเดียมไปลักใบลานในเล่าลำประปรามจริงและดำกรามจริงหนึ่งรงลำแอไตกระยุจารกระนองประพิกรมหงยนรวมด้วยกายระประงะหลอกมาไปอยู่กระดับหนึ่งเรากดลื่นห้องแก้มให้มาปลุกเฮตาร์ไอ้นอปรักเปลี่ยกระประแก้มสายบอยกลับรักกระดับหนึ่งกระนองเราเบ็ดทองเปลี่ยระประดุมกรามเดียมไปหอบรักษาและนำด้วยงะหลอกมาจริงและกลายตื้อกระนางไปหนึ่งหลอกมาตักลักได้กลายตุยวมได้หนึ่งตีมแหนมแปลและดันมอกและดีกะยากะจับรัง
4: สาจิมการระในมอลำโปรสะปันตุหลับลุเฮตาร์สาวเรียงลำนันมอกะจุตุนำปลุกะจุเฮตาร์สาวเรียงหลักมปอห้องนี้ละปอสาวเรียงมอปะเวเตเปปลุนำเปปอสะปันตุสะปันปริมาตอนสาวเรียงหลักจริงหนึ่งปลาพ้นมอปะวัดลุประกักและนันจริงไกลเดือดกันนั่งกะลุกะใส่มดบนสร้างมดกะยาประกนอลำสะ
3: ตุกระในสะโมกจุมโรกริงปลำจริงเสาเรียงเปียเสกลาจารุงคบหังเอเปตัวตุปะปลุเฮตาร์ปิดทางนั้นปลุสปันมโรกริงปลำจริงเล่นันซานกดุงมกราเสาเรียงงะและรำอารลักตุกุนตุยับมโรกริงปลารูมคบปกปรองกริงปลำจริงยับนังจวนเปียเสกลาจารตาจิงเงา
0: เอิมเรียกวันสร้างและดันปิงกับแกลมอักเสาเรียงตักลักมก่อมจริงของแกลมอักมือเบิ่งตุ้มกริ่งฟาดปลามจริงตุ๊กกระตุ้มกระไตกิลานนกเฮิมตะดังทังเรียกวันสร้างกระนมประตุ้มกราบามตุ๊กและตีแกลมอักดุ้มตามดังเทจันมอกละหิงอังเตนกโปในอมอยกนังจริงเกลเฮิมตะบอสเสาเรียงตักลักดูโอเบียดะลอยจริงเกลปิมเรเฮิมตะเอิมเทระแกลเรียมาปรอมเป็ดและดันบามดังทังมึงหลอกมาเตนกโปตัวแกมเห็นด้วยบนสร้างและดำด้วยแปลยัวล้ำและนั่นในเงาจาร
2: ตึมรอยตาละลอมก่อมจิงแกลมอักเสาเรียงตีตัดปรองรอยปลุมหลันเต้าวาลบุญมาทวดจิงนกตู้ให้งมจุ้มมันมีบนสร้างและนั่นตัวงวยตึมนกปิมแซมเปียกกำมีบนสร้างมาบร้านกคืมตามนั่งมอแกลมเทจันมังแกลมอักมอนาน้ำมีบนสร้างตัวงวยนาวลังและนั่นมารูปปอนิกนกปิมโมปุงปอเสาเรียงจิงและนกตู้มอลุ่มนุยกับเรียมารูป
5: มา
2: ห้องในมันตอยก็เลยรอยในเก่าตู้ห้องแกลมอักก็บุตรในอำใหญ่ดีก็มาชื่นกลางที่หลุนกจ้างมางแกลมอักมอมกอมจริงตู่จริงปศเรียงยอย่านมอยนอแกลติบหรือเห็ดดาวเห็น